0: ลยกันนะ
1: เกิดติงกามาจับราเย่ปาดาฮาลกาจง
0: กับกาจากับมัน